0: มนตรีครับ
1: ทำไมคุณถึงกวน
0: ครับผม Are you collecting the details?
1: Thank you.